0: ไม่ไม่ร้อนลงแบตกีตาร์ฉบับที่185มันคือความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสทูลเลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดักกีตาร์ฉบับนี
2: ้ข้าหนูลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด

ายังพูดถึงขอเพียงแค่แอบลูกถึงเขาจองเพียงในฝันได้แต่คอยเสียจังเสือฟังคอยขอเสือยอดทนเป็นคงลงผิดคิดว่าเป็นสี